มันตลอดงานลีบานะกินาหดังมบัดกูดตลอดตลอดเมื่อครั้งไปจีนนะกันแม่เลยไปนี่ยันหาดงมันตลอดไงแต่อุสุนันนายะพอดาสายุสันติมาอาสมดาดูเรกริตาโครนานันนายะแต่อุนันตลอดกินาตามดังจักาสุฮังปุบสุฮังตามเรนดากริตาเดรปมุโตอัลังแต่หาอุนันตามสระว่าเสงนะโปรเจกต์ค่าบ้านนำโลกคาร์บอนอัลังุนอัลโลตัดหิบังลับบดูมานะ2020สายะngajalo hadi dah te ngamaju lasan inya ka kasawari alang te ha banget Sarawak ti malam menteri tenaga dihin kelestarian alam sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni te bara perjakanan hena te hang tengah Sarawak ngamaju industri dalam dah api melok dihena pake karbon CCUS masuk nak melok karbon ala nak dang negeri Pelawat tanah hang adalah mana dalah

ญาณบากาบุลันปะกีนาลมาโอสาสดันละมาเฮวายนาลมาโอนาสาสดันยาเซ

ตมันกิบตาปันเดียวคุสุบะมงาดนาได้เวมาเบียลบาวรริดานนาดากิรวะกิรวะกามีรังโนสิบลาตลวะอังิกาอุตัยกะกะกะกะกุกาอมปันดียนุรันกายกาลมาดูวาลเมกุลุนังมาญาเดมาเนญปวะดิลุบวะกุดาลามนำนาตายกามี

ลำบากตัวบัวปีเป้าคู่กับปลารันเต้าที่ปลากระบัวสีเป้าเนี่ยมันงามเต้ามันเศร้าระบาดบราบินันกะกะมิวไรโนเนี่ยบวชดีเรดีเกะเนี่ยไว้มาเนี่ยเด็กกูไม่งามเมตปะเตนะปะนุญานกะกูยังเก่าหนักกะจะไปดัดใจจะไปกะมิวไรโนระพัสกะตังานกะกูนุตัวดันเนี่ยกะบารัวหักกูตะกวดกะกะละลูไม่วะเป็นวะซาลาดันกะเสียดูมาลำบางมะกังกะกูตัวลำบาก